เสียงลากพึ่งใจและสอยกิ่งใบใจหักเกยนางกองตัวนี้เอ๋ยเดี๋ยวน้อแหลมเดี๋ยวน้องจริงไหม

าบุญกาบหลายแป้งจอยไข่โจแอวปันหน้าและน้องหักอายปอซาลีอ่อนขาวฟูตัวนี้เอ๋ยเดี๋ยวน้อและบุญกาบข่อยและอีจ

เอ้ยน้องน้องแล้วก็ขับมาดอกมาปิ้นกูปลาอ๋อน้องก็ย่อมาดอกมาปิ้นกูปลาเข็มก็ดีกาน้องหักอายเมย์และจะขับสุ่งแวน

เด้อเว้ยปอติเปิ้นและหรือยอดสายใจนี่พบโจทย์ปัญหาขวางปอติเปิ้นหรือหลาอีจอยพบโจทย์เมืองลาวปอติเจ้าได้หันเพื่อใครสางสงครามคือต่อปีและพ่อหนาอีจอยและเหมือนใดมืนคำแดงน้องหักอายตัวน้องอ่อนแม่แป้งเปิ้นเอ้ยเด้อเว้ยชื่อได้บุญใจมีได้

ซอยกาใบและใจคอนเมงามเปิ้นเอ้ยอันว่าอย่าถอยเจ้าหอมหักอย่าไปถอยก็ดีกาแกนว่าปีแล้วโหและปินพอยและคำน้องไต่ลงบักปูเปิ้นและหลาน้องเฮ้ยเมินอ่อนเล่างามเปิ้นเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยวันนี้ปีก็ดีแซดเข้าไก่ตัวน้องและก็ถูกเคนกกันว่าปีก็ดีแซดเข้าไก่และตัวน้องและก็ถูกเคไว้จะหักปล่อยเมแป้งเปิ้นเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยปีนี้ก็และตายหนังคำ

担灾难含烦过了比担灾都还过耶。你我一个把好门落过边南过来南龙边往过爱比红来满黑毛猪所以家把一面人安担

ปินหังคุ้มคำอายและโตนอยและใครโตบือใสบ้าได้จ้าเมื่อเฮิร์นอวันย่างเป่งเปิ้นเอ้ยแกมาพบปล่อยหลาและปินหังนี่อายพี่คุ้มหน่อยที่ทำอ้อพ่อจูสู้บู้อายการเงินก็จางและฮักเอ้ยเดวเอ้ยยาขี้เจ้าอ้อมหักยาขี้ก็ดีกาสอยกาปีตอดีปล่อยเมแป้งเปิ้นเอ้ยแกนว่าเสียงดีไปแล้วตุนโตไปอยู่ในและเมื่อก็แกนว่านอนนี่ลืมกำหักขอย่าลืมกำจ้าพอจะขับกุนเมาดอปีเอ้ยเดวเอ้ยกำมาเสียงนี่ลืมกำจ้าขออย่าลืมปีอายลืมบ้านแล้วขึ้นแล้วขออย่าลืมเอินสอยกาปีตอดีปล่อยเอลเฟินเปิ้นเอ้ย

เดี๋ยวเว้ยตัวปีคุ้มคำใจปีนี้ตัวไอ้ไรอมปอมนี่เอ้ยปีนี้ตายปีนอมเบาดีเจเหล่าแกว่าตายปีนเขาเมน้อยบาดีหาบเมื่อเย่แกว่าตายปีนพ่อไตลงน้องมันเบาดีขึ้นเบาดีเมื่อกึ่งนอนแลบขังบาดีเมื่อเสือนอนแอบน้องยิงหลาเสียงจอยเมจ่าขับย่างเป่งหักเปิ้นเอ้ยเดวไว้นางเฮ้ยนางตามใจเจ้าหอมหักตามใจ

ตามและใจเฮอเลเปขันขึ้นใครขี่ไล่ลองนำตามและใจไอ้ปองนี่ใครขึ้นและใครมาเฮินไอ้และแป้งตูเมื่อจูสอยกาใบแม่เฮินอ่อนเล่าฟูเปิ้นเอ้ยเดวเอ้ยฟังต่อแม่ตัวอีลีหนังและลำเต้นแม่ตัวเอ็นเข็นหนังลำต้องเปิ้นเบากี้แม่ตัวอีลีหนังและต้องเต้าหอเต้าสอยหักเกยชีดีกึ่งใจเก่านอนในอินเล่าเสียงตัวดีนี่ขึ้นไหวเหมือนสาวแทนน้องมายาเปิ้นมาแอวแลกเอ้ยเดวเอ้ยปีนี้คือเพลาปินจูน้องขึ้นขยันปีใจคุ้งน้องขึ้นแค่ตุนตัวเสียงเมื่ออยู่ในเมื่อโก

12ใหญ่ปันนามันเปิ้นหรือสาเพียวจอดในเมยโกละพี่เอ้ยเดี๋ยวเว้ยได้มาครับอยู่ก่อแอมน้องวันนี้อย่าไปอุโพหักเกิดมาจากคุ้งปีได้มาครับอยู่ก่อแอมน้องอย่าไปอุโพแสงสอยกาใบและใจปล่อยตามันเปิ้นเอ้ยว่ากับยอดใส่ใจและโพแหลมซ้ำวังและปีนางโพบะปล่อยหลาปีนางบะเหมือนปีใจคุ้งนี่สอยกาใบอุลุงปล่อยไตลงเปิ้นเอ้ยช่วยช่วยครับ

ยต้นเอ้ยปอตอได้สินเล็บตอปอมลิกอดทอทอเดี๋ยวหักเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยแล่น้องเจงมาแสงดีไปเมืองไกลนี่น้องก็เบารับแล่สอยห้ำหักเบาลืมเดี๋ยวหักเอ้ยกันดีลืมแห้งหายปีคุ้งหน่อย

จึงว่าก้อยชื่ออายก็ความหักก้อยจำและสอยอยากเคยปนน

นขอบขามจังเทงปีคุ้งเงยนี่เว้นขอบพอและปินเนงเสียงก็ดีป้าและตังสอยเว้นขอบห้องไม่โกก็ลาแป้งจอยก็

ก็อายปีคุ้งน้อยก็ไปอายก็แค่นักปีนเฮินและกาเดวเอ้ยแหลมเดวโบเจินคอยยิงเดวดิปาดฝากคอยดิสร้างอายปีคุ้งน้อยมอนหักเฟ้ยให้หักเอ้ยเดวน้อและตาไหลปีนี้ว่าใครแกนเกยไปคอยตามใจนางปีเอ้ยกันว่าแต้งสุ่มแล้ว

จงว่าปีคงเอ้ยปีคงเอ้ยนี่นางลูกปีหายและกินจินนี่ไปคอยและอีจอยดิคำหาปีเอ้ยลูกปีหายและกินปูและปลาโตและอีนางดิคำสอนสอนได้แล้วก้อยเปียงแห่งดี

จึงว่าเสว่าน้องได้อายปีคุ้งน้อยนี่อันนาแซดอยู่ห้องตาลังก็น้องขึ้นเบาคุ้มขี้หือและหัวใจอายแตกฟุ้งปีคุ้งเอ้ยปีเอ้ยเดว

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 那好可不吉利，
3: 正破价天仙之贵，
2: 当代十三分呐，
3: 李苏木师傅，
4: 广播行代更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放怀行阿苗滚门进南，咱们边阿行怀感地。
6: 放怀行阿苗滚门进南，咱们边阿行怀感地。
5: 黑里皮莫破口孤显苗。
6: 黑梨皮马花好孤显流，
7: พี่น้องเขาตั้งไหนสุริยุสาโซล่าขิงตั้งใครเข้ามาบอกในเขาตีตั้งใครตั้งไหนดันที่หนักมียินนันเซนตั้งเซนจักมือชิมไว้ทัดเตียนตั้งดงชิมไว้ได้ป้วนเต๋อจิตปากบนเชนฟ้ายินนันเซนฝ่ายการฝ่าทัดเตียนชิมไว้ทัดเตียนได้ข้างเมียมาหลงหลังยินนันเซนน้ำเข็มเลี้ยวกันหยิมเอาได้หลุดเอาป้นตีป่าได้โจเอ๋อข้างส่งตื้อเต่าของเจ้าสำหลังว่างตีปู่เจ้าถกเหตุได้มาตีสั่งว่างกันผ่านสั่งเฮืออาเมียกวนเหมิงมีหน้าการเหตุดันดำเติมมาปีได้เดินดังต่อเถิงเดินหกได้ตั้งเติงฝ่ายการจากจำในโศกันมาดำเตอร์มาเลิกดีปากได้ชิบแปดป้ายเจ็ดยังไม่จบถอมเขาสาตังเมื่อเจอได้เขาสั่งวันได้ยินนันเซนตีสร้างได้จักเหมาชิมไว้ทัดเตียนปนเตอร์เจ็ดปากเหมือนเชนวะจังชิมไว้ได้ทัดเตียนเคลื่อนถึงเจ็ดปากสิบเก้าเหมือนเชนวะอยู่แล้วอึ่งตีป้าปลายสารได้เป็นหนำป้าเดิงอยู่แล้วตั้งเติงได้เป็นเนื้อเซนอ้อนหัวแดนดวงเบอร์สองเหงปลายสาวสี่ปีเดินเปลี่ยนวะยินนันเซนตั้งเซนอยู่ตียงเล่นเสียนได้ตีสร้างได้จากชิมไว้ทัดเตียนต่อทางสามสั่งได้ตั้งเซนปูมีว่างการฟาทัดเตียนได้เปียสิบสี่ว่างฟาได้ทัดเตียนโฮมกันชิมไว้ทัดเตียนปีได้เดินดังต่อทางเดินหกได้ยินนันเซนฝ่ายการฟาทัดเตียนจำได้โศกันดำสีปีแกโฮมสามนาฬิปากได้เปียสิบเก้าปลายเก่าดำสีเดินดังต่อทางเดินสามได้เลิกปากได้สิบเจ็ดป้ายเปียกผู้หมายข่าวเขาสั่งวันได้หมายข่าวหู้ถึงยินนันเซนเจียนต้าเซินวูจีสุคนมินยูเซียนกงซือฮางกวยเขิงป้องอวกดำเข็มเลี้ยวกันหยิมเมียวได้หลู่เลิกป้วนตีป่าเจ้าเอ๋อขางส่งตื้อเวียงชู่จินหลู่เลิกเขาตั้งกันห้าปีดำสิบสี่ด่างได้ข้างมีฝ่ายการผ่านสั่งจำได้เป็นน้องเป็นผู้เหตุออกดองอับสักละหนงหนังเบอร์สองเหงปลายสาวห้าปีได้เย็นชีว่างการผ่านสร้างได้โปเคลือถึงสี่ปากห้าสิบสี่เหินตั้งหลงเหตุออกเครื่องขวางมาจี้โสเปิ้นเต๋อเหงเก้าปากหกสิบกุ๊กตียันเต๋อของ

0: ปิกเห็นหูรองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจานเปิกเห็นหูตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสิบสามปีเดินสิบสองในสองสามวันชีจินเพียงจงสู้จีอยู่แล้วหวยจงจางลงชนกงเจ้าหวยจีได้ต้านขามอีกซ้ำชีออกเขาเผามาซ่อมให้ละได้ต้านกาฝ่ามาเป็นเผาเข้าซ่อมให้ซ้ำละมีเปียงสาสังมาซ่อมให้ซ้ำละเหตุหือมาซ่อมให้ละแกนเข้ามันเป็นดอกกี้เปิดดวงอันก้นซ่อมละครบสาเจ้าดันทั้งตีเข้าก้นละมากมีมามีเปียงสาต่างกันกำใจอาเมียก้นละเข้าฝ่ายการให้ละเป็นฝ่ายการข้างดีได้ดีแกเฮาได้การซ่อมซ้ำเด้อให้ดาได้เป็นได้ได้การเมียวตั้งหลายเข้าเหตุได้เฮาเด้อมั่นสอนเป็นได้ป้องตีมากดีเปียวซะ
2: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: นิกเคิกหลายกาไปลาเด้อหาย
3: นิกเคิกหลายกาไปลาเด้อหาย
4: พี่น้องเขาตั้งหลายสุดเดียวซาจะได้อาหิงปล่อยคำห้องปอกได้เฮาอาปุ่มสองคือตั้งคำห้องคลองเดิงปล่อยเฮาพี่น้องเขาตั้งหลายถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหได้เฮาเลือกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเฮาตัวละกวางผู้ใดดัดเปี๊ยโจคลองเดิงเบอร์เจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งรังวันเป็นปู่จาผู้เมกันน้ำสองขาตีดงมาต่องเลี้ยงเหินดังดินคงกวนนั่นสองขาปวงกันว่าหาตีหือปั่นกันกับไปกลางวันเอกกลางขึ้นต่องเหินปุ้นตีปากคงกวนได้หันเลี้ยงกูจ้ำไหนขนเดินต้านตัวบีมันตั้งวันว่าเมื่อกะไปกลางวันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเหินกวนหรือดินเบิ้งได้หันเดินวันกูซ้ำให้เขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักบางควางได้ดื้อรับเศร้าหมอยนางวันว่าเกาสังข้ากะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูเยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาไอ้พุ่นเตะเบิ้ลกลางวันกะเลียเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบิ้ลสังตับอายเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเมื่อกะกำเดิงเมื่อป้าจับตัวพ้องบากุ้นหรือดินเบิงเห็นหูเยี่ยมตุยเมื่อมาเดินเมื่อเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกังตุยเมื่อมาเหตุใจฝ่ายาดังพันกู้เอือขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำได้หลายเฮามันป้าหยากะไปกลางวันเฮามันกะต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบิ้งคงกลางได้เหตุการณ์ผ่านขวางขนเดินซ้ำกะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทวงเอ็นดีไปเปิ้นไหนจำได้พ้องบาเบิ้งเห็นกลางฝั่งเยี่ยมหลังวันหลังวันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงมาเบียบรัดรัดส่องผ่านผ่านเดิงเฮาตาก้นเฮาโป้ขึ้นบุยจึดจึดโหปั่นตาไล่น้ำตาก็ออกบ้าเผอก็สังการเยี่ยมตังบันนะ

安南市八里。云南省总能旺地步骤康米马萨萨里马康米快干盘上。那生后今在快干租两家等快干里应通表里各款干康米。等西蒙县里总能旺地步骤土气里马康米快干应征荒寒等快干里应通表里各款干康米吗เมื่อสังเห็นไป65ปีตั้งตึงตั้งหลงกำใจกูฝึกสู้เซนเจอตีเหินจากผ่านขันเจอได้ปนเตอกุกตีไปหกเห็นหมื่นกูจะไม่จบถอมเขาสตังมาเจอได้เมื่อนั้นเฉดได้สองเฉดฝันสำนึกสู้ฉี่เซนเซนตาช่างไว้ขวี่จู่เจินว่างดินหลู่ตีเฟียงขวนบินเยี่ยมหันผู่ตังโตหยี่ยันเดอตึงกามาเตอเข้าขวี่กลมปวงไถพินสร้างเตาหยี่ยันเซียนเท้าปานดำฉีปัดอีกตั้งผู้ตังโตหยี่ยันเจอได้กลมปองกันว่างลินว่าอีว่างผู้ตังโตนอกตังมาหนีเยี่ยมเมืองเชียนดานได้กว่าเมืองเชียนดานข้างมีได้เยี่ยมโจ้ตุ้ยหันตั้งจงโกข้างมีหึงท้าจำออกดองอับสร้างบาได้จังขามเต้าโถหักตั้งกาตั้งตั้งกาได้ได้เอ้ยนี้กะมากันห่มกันข้างมีกะกันละรู้เด้อเขาจำเครื่องหวังเนื้อไห่ดาตั้งเติงก้าขายโตกันเหตุได้ดีมาเสียได้เมืองเชียนดานซ้อมหนังว่างตีปู่เจ้ามีตีเปียกเปินซ้อมในหวังเครื่องหวังเนื้อไห่ดาอึ่งคว้างส่งมาเกิดความฝ่ายการผ่านสั่งข้างมีม้าหลงหลังปีได้เดินเดินต่อถึงเดินหกได้ยินนานเสินอุกจ่าได้ข้างมีหึงธรรมะฝ่ายการซ้อมดกบังดกเตียงก้าขายดกบังดกเตียงได้นำชี้ปีกับโฮมซ้ำเนื้อที่ปากได้ห้าไปสองฝ่ายการซ่อมเฟอร์ลิงก้าขายเฟอร์ลิงได้ดำฉีปีกะโฮมซ้ำด้านอีปากได้ฉีไปเดิงฝ่ายการซ่อมซ่าจกซ่าสาก้าขายซ่าจกซ่าสาได้ดำฉีปีกะโฮมซ้ำด้านอีปากได้เฉดไปหกฝ่ายการซ่อมเล่งก้าผีเห็ดเล่งคาเฟ่ตั้งเห็บเจอได้กว่าข้างมีม้าหลงหลังเขาสองวันได้ว่างการเซินเจาทงหยินซูทินตั้งเซินเวินขวาลี่ยู่ทินหอมกันปงฝ้าหวากผลได้มะกำจอยฝ่ายการจู่เหลี่ยงกะตั้งฝ่ายการดีอินท่องเปี่ยวได้เกิดความกันข้างบีต่อโถหักฝ่ายการดีอินท่องเปี่ยวได้ข้างบีเทียนเติมมาปีดวงจะมาดีอินได้เชียนได้จมเสิร์ดีอินชีมงเฉียนจอมหนังว่างตีปู่เจ้าถกเหตุได้ต่อโถหักฝ่ายการอินเจิงห้องขำกาก้าสอบสอบอาเมียวได้ตั้งฝ่ายการดีอินท่องเปี่ยวได้ได้เกิดความกันข้างบีต่อโถหักฝ่ายการดีอินท่องเปี่ยวได้เชียนทับห้องโจปีดวงเดอตึงดอกตึงมาดีอินได้ดำเติมมาจอมหนังหอบหมายเมื่อสองเหงไป26ปีเดินเดินต่อถึงเดินหกได้ตั้งเชียนทับไต่ปีดวงมาดีอินท่องเปี่ยวได้ปนเตอ65หมื่นโกดำฉีปีแกโฮมซ้ำเนื้อดีปากได้6ไปหักฝ่ายการจับจ๋าโจดีอินท่องเปี่ยวได้โซลิโซเกินปนเตอ2กุ๊กตี่4เหง2ปากหมื่นยันดำฉีปีกะโฮมซ้ำเนื้อดีปากได้เปียดป้ายเปียดว่างชิมไว้เครื่องขวางเก่าตีฉินเจ้าปู่หูกวนนกเบอร์เดินหกได้19วันตีครับตายปีดวงจะมาดีอินท่องเปี่ยวขันปล่อยจ่าขิงไม่ได้มาดีวันเต๋อหวยปล่อยชินาดีไปย้ำสั่งได้ปู่พิงกันมาดีวันครับตายปีดวงดีอินท่องเปี่ยวมาเยี่ยมเด้อตีฉินเจ้าปู่หูกวนได้ปนเต๋อห้าเห็นโกเมื่อสองเห็นไป65ปีรูตีว่างกันมู้小入ปู่ใช้จนปู่เจอจับจ๋าโจได้หอมกันปองกันกำจอยตั้งตึงมีกูฝึกโซ่ซันเจอตีเหินจากผ่านขันเจอได้เอาโจโสกำจอยเอาหลายได้ปนเตอสามเห็นเก้าปากกุ๊กตีจันดำฉีปีแกโฮมซ้ำนักดีปากได้14ตั้งตึงตั้งหลงมีกูฝึกโซ่ซันตีเหินจากผ่านขันเจอได้กุ๊กตีไป6เห็นหมื่นกูเอาโจ้สกำใจเอาไหลได้ดำชีเมอร์สองเหงไป24ปีได้เนิร์ดีปากได้หักปีได้เดินเดินต่อถึงเดินหกได้เดินเติงกาหอว่างการบูสูกว่าขันได้ตั้งโดงสูได้กว่าขันปนเตอ16บวนเฉดเหงกุกติจันว่างการบูเดินเติงจาปันฉีช่างเทียนได้ปงบอกเมื่อเดินเฉดได้สองเปลี่ยนฟันเอิงตีส่งเป็นเฉียนโปเป็นพี่อิงสันดักแหงจิตไปคักเดิงตั้งเดิกบันมีสิบดักโปเป็นพี่อิงสันดักแหงหาเนื้อเอิงส่งเป็นเฉียนได้เฮินเจ้ล้มกะได้ดำไหนจอมหนังหอบหมาย

0: 放开心，爬山人难，不料不要莫敢带皮心，放口感浓，内浓发结，别啦高山美。
1: 放开心，爬山人难，不料边要莫敢带皮心，放口感浓，内浓发结，别啦高山美。
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสามัยปองนี้ที่เผาออกมีวางเห็นสุนัขหันตาหมูตั้งหน้าตั้งตาสุพัฒน์เดชอันมาเขาพัมปานสุดหน้ายีเยนในพัฒน์เดชกอดอนทิลิปไทยพิงยางลูทีสีนันการในสั่งให้หน้าอัมนิติต่างบานมังลาเปี่ยงสงพักกดถึงตั้งของมีดีกิดเปลี่ยนถึงการในสั่งดีสันเห่ากำมวลเจ้าตูรถไปดินอร่อยพอตั้งการจะจีนหนูจังอันจะเอายนบินบะไม่กุ่นพัดต่อล้างเผาเนี่ยแต่ขอบอปิ้งกะก้างอย่างไหมวาทุจะเอายนบินบินเตี่ยมยาถ่าย AP ใส่อันซีมองเที่ยวเขาสินท่านอย่างไหมวัฒนธรรมและการเหลียวพอต้องอิทับกับกันนั่นปู่กว้านตีจริงสิงเจ้าวันได้หาพองเขียกไปพอต้องลงหาบ้านกุ่นปอกปีสองปันปลายสอดตัวต่างพัดเกตป้องกำจอยลูกเฮียนดิป้อกดหกบ้านหมุนกุ่นปอกตั้งหน้าท่าตั้งพระเดชสงโกฝังถึงทลิปเอาเจ้าการต่อลากลงพล13,000กันการเงินต่อลากลงหาปั้นสองหอยกวดเย็นเงินอเมริกาไม่เดี๋ยวก้อยฟังขณะข่าวสามไอเข็มถีเดินเจ็ดหลอกเศร้าเจ็ดคำวางเงินโขเปลี่ยนเสวยสูสีขึ้นเปลี่ยนเส้นตาสังไว้ข่อยสู้เหรินอยู่ยังมั่งเสียสุนัขหันตาหมูตั้งหน้าตั้งตาจูพระเดชในเกาะดอนทลิปถ่ายพิงยางอันมาพระเดชสงโกข่าวพัมปานจุตนาหยีเย็นในเกาะดอนทลิปถ่ายพิงยางลู่ที่สีซื้อมาสู่ถามบานมังยินนานวางเงินออกปากว่าวางเหือหมูตั้งหน้าตั้งตาจูพระเดชเอาการสู่ถามบอกนี่ต้องเป็นการต่างเหตุไหมข่าวหูโจประเดี๋ยวนับเสียงมีเรื่องเปิงพระเดชสงโกเฮลาได้ตกตีเป็นดีใหญ่นักเจ็ดห้ำปึ่งถึงการเปลี่ยนใกล้ปุ่งนั่งตียินนานตกตีเป็นดีแถมแข็งแห่งความมักความแปลงต่อกันแถมแข็งแห่งการหอยไหลก่อป้องกันไปแถมบัตรหนึ่งอยู่ไต่เนื้อกันเนื้อรีคายของสั่งให้หน้าตั้งพระเดชเองกันเยียงอยู่เยียงนักแห่งมาการในสั่งให้หน้าอัมนิติต่างบาดมังลาเปลี่ยนสงตีนานพักกดถึงต่างตีมีของมีดีปิดเปลี่ยนเป็นการในสั่งตีถึงปีไปอ้อนการก็หวาดทุตีนานวาเจียงนำสั่งมาสมลกหวานเตรียมปีกายเวลายามเดียวกันแถมไรหมาหอยปุนได้หาปุนไปสองนำสั่งเยลาเตรียมปีกายเวลายามเดียวกันแถมไรหมาหอยปุนได้สี่ปุนไปเอฟนำสั่งยาห้องแม่โคตรตอกเตรียมปีกายเวลายามเดียวกันแถมไรหมาหอยปุนได้เจ็ดปุนไปหกตั้งมาสมลูกหวานทั้งคาเฟ่

0: 等ดอกไม้ดอกม่อนถึงเฮ็ดเถินเฮ็ดคือนำดีก็ได้ยกสูงมาเบาขาดเดเข่าปีนี้มาตั้งเส้นจากกงคาเฟ่ดิบป้อชิบเหมือนตนจานใดตั้งพัดเกตสามปุ่นได้ปุ่นหนึ่งเมื่อโดนเส้นเจ้าทงหญิงสุทินและเส้นอ้วนขวาและเดี่ยวทินก็ป้องกันเพิ่มฝาการหนังสือเสียงยาการม้วนจองการเจ้าจุรถไปดินแล้วรอพอต้องได้ปุ่งนั่งไปการเจ็ดชิ้นตีหนูเจียงจะเอาหย่นบินบำมิกุ่นพัดต่อล้างเหาแต่ขอปอปินกับการดีวาดทุจะเอาหย่นบินบินเตี่ยมยาถ่ายไอพีใส่นันจองการนี้มีหนูเจียงเจ้าโคจิจูและหนูเจียงเวิ่งขวาเดี่ยวจีทวนอย่างน้ำซื้อขำคอชิมองเสียนเดี่ยวเขาสินตั้งอย่างใหม่อันวัฒนธรรมและการเหลี่ยวเราพอต้องอิทับกับกันนั้นนับตามหอมสวนปี2026โตครึ่งปีไปอ้อนตั้งเสียนป้องหับห้องแขกเศร้าหาเหมือนกุ้นปอกไปแคมเมลปีกายเวลาอย่างเดียวกันหอยปุ่นใดหกปุ่นไปหาตาสดายการเหลี่ยวเราพอต้องสองกดแย่นไปแคมเมลปีกายเวลาอย่างเดียวกันหอยปุ่นใดเปียกปุ่นไปเปียกปู่กวนตีหนูจังเซาเดินลกหลอดชิบเก่าคำปลาหือตั้งไรตั้งวันใดยกเวลาปล่อยไข่สีตาหนาหลีขึงการปล่อยไข่หือตั้งไรไปผ่อตั้งหอดถึงเดินเปียกตับปล่อยไข่ได้เดินไปมาวันใดหอบห้องเขียกไปผ่อตั้งลงหาปั้นกุ่นปอกปี2008สหัสโตอยู่ไต่เจ้าอยู่ปู่ชายสันปู่ฟงปิ้นห่องการพร้อมการออกแห้งเบ่งเงินกำจอยลูกเฮนตั้งพัดเกตลงซ้ำปั้นเก่าหอยกดเย็นเกตเตรียมปีกายเทียมไรมาลงหอยบนใดชิบสี่ปูนตั้งพัดเกตป้องกำจอยลูกเฮนที่ป้อกดหกปั้นกุ่นปอกเกตเตรียมปี2008สหัสสี่โตเทียมไรมาลงหอยบนใดหาปูนปีนี้ครึ่งปีไปอ่อนห้องการเก็บขอนป้องเก็บแต่ขอนฮอตถึงชิบหกหมุนกดเย็นไปตั้งราธาต่างพระเดชทรงโกป้องถึงทิลิปเอาเจ้าเดปี2000ปลายโชคโตเดินหกต่างเขาเฮ็ดมาป้องต่อรักไปได้ลงปุ่น130,000กันการต่อรักของโคจีการเงินลงหาปั้น200กว่าเยนเงินอเมริกาห้องการระดูอากาศพระเดชญี่ปุ่นป้องเผวาเวลาตีบาทเมืองหันวันเสาร์8ค่ำที่ไก่กิมส่งปั้นเสียนพระเดชญี่ปุ่นปอเกิดแผ่นดินไหวขำลับ 7.8 ที่ปอเกิดแผ่นดินไหวลึก10กงลีอยู่เมื่อแผ่นดินไหวนักแห่งหันจ่าเต้าติงในทรงเป็นเสียนมีเสียงโคลงตีหนึ่งลูกปังปลายเสียขาดหน่อยตึกมีกุ่นตายเสียและเจ็บสางหลายกุ่นอ่านสกันเผยออกนี้เป็นข่าวสั้นใหม่เป็นลองคำเผยเสียงตรงนี้เผยข่าวสั้นใหม่ก่อถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดใหม่หาซาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
0: สีจิ้นพินจงสูจีปี2021ตัวเดินแปดโลก27คำถึง28คำอยู่ในพร้อมโจกันกึดป้องภาษาในจงยางปากก้ามหนันจีออกแข็งแข็งและจุบเห็นเพนดีตั้งก่อนอ้อนพับจอดนี่ปินอามาขามราชการเก่ากันยับการอยู่ในจูสขัดใหม่การกึดป้องภาษาแห่งตั้งหือดีนั้นตั้งไว้จูฐานที่ได้แถมแข็งแห้งความหูฮอดสีจองขัดแข็งความเจอสีจองเหตุทอนถึงการหาซาสองจองยกสูงกำลังเสียเบียงราชการกำลังคอยหูราชการกำลังกระเทศตามราชการซื้อหมันการลงพัดเดชแคมใจทอกท่ามการถูกท่ามเก่ากันเอาตั้งก่อนอ้อนผาเขาการกึดป้องผาซาสำตังมวลตั้งปิ้นตั้งไว้ปิ้นเสียงเดียวกันก่อนอ้อนจันฟู่นับตามอาญาโป้กวนห้องการท่องสารออนโฮโจป่าสิงสางห้องการกึดป้องผ่าซาเดียดถามการถูกถามห้องการสุดดีออกแห้งก่อป้องกันกะลาบาดเมืองต่างกุ้มเข่าพำอยู่ในโจสขัดไหมการกึดป้องผ่าซาแห่งตั้งนั้นนี่ได้แถมแข็งแห้งการสั่งเตียงห้องการกึดป้องผ่าซาไปทันไตและกำลังการกึดป้องผ่าซาอามาขามการกึดป้องผาซาไปฐานไตแต่ขอเหตุไปตามดีนี่ได้คัดเคียงอยู่ในโจสขาดไหมตาไม้การปูผู้ดีกุนหมันออกแห้งสั่งเตียงการปูหมูตุยฟู่บ้านเมืองผาซาอันหักหุ้มตั้งซัดซุ่มปิ้นเตียงนำเดียวกันก่องอ้อนปกตังข้อมหูฮอดผาซาสุงควาปิ้นหมูจุ่มเดียวกันหักหุ้มจุ่มร้ายจูผาซาอามาขามอานัดก่อนอ้อนจูฐานกำตื้ออยู่ดีการปูหมูเสียดซื้อมดบอดฮัดท่ามกันนั่นแขนทื่นนักแล้วที่ใส่ใจเสียหักษาการปูหมูเหตุการณ์อยู่ดีละขั้นนาอยากเลิกใจนั่นนำเอาผู้ดีก้นหมันแขนร้ายนิได้ทื่นนักกาจำและใจหยงการปูผ้าซักหน่อยติดต่อการปูผ้าซักหน่อยผู้ดีก้นหมันอันรัศการหมันแขนฮัดท่ามกันนี่นิได้เจอใจติ้มทีเอาการท่ามใหญ่นาคือเหตุนิได้แถมแข็งแห้ง สร้างเตียง

0: อำนาจราชการไปถานไตในบ้านเมืองภาษาคือตึกเปิ้นไปถานไตมันแก่นอำมาขามกองสาภาษาและกองป้องภาษาแห่งต่างอยู่ไปถานไตมีกุนฮูการเกิดป้องภาษาอยู่ไปถานไตมีกุนเฮ็ด
1: เจ้าเฮ้เจ้า
2: เสียงปีแก้วมนหวานครับสืบปั่นปีจังครับภาษาไต
3: เมธักผู้ฟังต่างหลายสวัสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นจอมคอง
4: มาเดี๋ยวได้เผียวกำครับข่าวฮีดกองดีผู้เราภัยหน่อยปิ้นไอพัดกดย้อนเกี่ยวครับไอ้สามกินเป่าปี
5: เจ้าเว้ยเจ้าวันนี้ฟังต่อปตกสดีดงตื่นเฟ้อปงดาคาตากหักยังเข่าไปปุ่นแผวปองหน้าโกที่มาลุ่มดงเข่ามาโตและก็คุณเฟ้อหุ่มกลางมุนกลางเมินตุบสาลาปิติสกุณาเข่ามานอนยังหุ่มและก็เสียดมุนจุ่มดกหน่อยตั้งตู่

บนยามดงเดียววันนี้ฟานป่ายื้อไรเนอละงับกับหายเต็มมาเบิ่นหนังไฟเบิ่งเฮาจุ่มได้ปึ้งกับหลุด

ไฟเห็ดหน่อยเละได้ยังมานับตามลอยโฮมูและมาสอนเปิ้นยังเว้าเก็บคอนหนังไฟป่าแถมเติมปูเงินเว้าใจเหมือนเมอปังไปอ่อนเก็บคอนเอาจูเจอแถมใส่เข่า

ต่าเต้วตังและฟัดเดิดไฟเมืองไหลหมดปุ่นกันตกแต่พยอลีมาจะประสุขใจไฟฟ้าซาและอยู่กินเนตสังปณีในต่างหากไหลฟดกำขึ้นไหลเกิดสองตี

ันว่าหวานใหญ่กลางเบ้าจอมก็ปูลาดซีเมนกันว่าไฟยังเกิงแกนสังมีแห่งตั้งฟดไฟจอยกำกันว่าอายุเท่าลงลำถึง80ปีเบ้ามีการขี้ใจลอยเงินคำและจกใจในตั้งไหลฟดเลี้ยงปันแห่งเงินไว้กันว่าครบปีในมีเจ้าจังและเชียนจังปิ้นเก่าเอาเงินไปฟดปันกุ้นเต่าแฟวแห่งหอเฮิรนยังเมื่อมนเดะเยิมเนื้อตุ้นกุ้นเต่าจุ่มเขาเจ้าปิ้นเก่าจังหักไฟฟ้าซาจุ่มมันขาหักตาโมตุ้นโตเนื้อกาย

ว่ามีการหีใจไหลกินดีนอนอุ่นนะพี่เอ๋ยวันจุ่มมันเฒ่ามาแล้วว่ามีดุกปิ่นโปอันว่าสองโปแม่และว่ามีไฟแดงกะว่าคุณเฒ่ามาแล้วจังเห็นเวกแปลงสังปัดนี้ในต่างเปิ้นต้องหันปิ่นโปจอยแดงแห่นโจเฒ่าถึงตายที่มามีดุกลายปันไหลกันอายุถึง60 ปียังฝ่าปันเงินและโชคใจกัน

ันนี้กันไฟได้อายุถึงหกสิบปีไปสำแม่นได้ยากกึ่งวันนี้เฮามาซุ้มปึงลอยจุงยางก่อนนำเมืองคำสุขปินดีเปอเขาเจ้าปินเก่าเริ่มงำไฟเมืองสุขลำใจปนนาบะเปอร์มีแห่งตั้งปินเก่าวันนี้เฒ่ามาแล้วยังไหลไฟยอท้อใจโคปีไหนก็ยังมีขึ้นมือวันปล่อยแดมูจุ้งกุนเฒ่าแต่เขาเจ้าปินเก่าจูฝ่ายหงการตามโตเขาไปถึงหวานหงโมมอนอุ่นตุนกุนเฒ่าว่าปินแห่งวันปล่อยว่าจะโตไปหลายยังเมื่อฝ่าปันโคและเงินใจจูไปกุ่มก้มซ้ำเหือกุนเฒ่าไหลอยู่สุขกินดีปันนี่ปีตกเลินเฒ่ามีเงินและจกใจอันว่าการไฟห้องเซินคอจูทานบานคงไฟมันเบามีการขี้มองลอยห้องโคใจยุ่งว่าว่าหวานตุ้งฟอร์มกัดแห้งในเบงเล่นเป่งมาเหมือนกันแลฟอร์มโหร้อยเจ้ามอนได้คัดโดยโดดล่อเว้าไหลยางเตียวตินเว้าว่าของกินฟอร์มโหนอนในตังนุ่งกับตึงของยุ่งใจมีเสียงโหจักตั้งยุ่งต้องโหแลเฮือน

วัดเดียววันนี้อันนี้ก็เปิดเมียงผูกก็เก่าหักไฟป้าจ้าป้าเอาไฟเมืองสุขปินดีได้อยู่กินเน็ดสั่งหวานโตหวานยินมนครับเสิร์นเมืองโตเมืองเองกันครับฟอนวันคำหย่องเย็นหย่องสาสินได้สุขสาเสิร์นวันวันนี้นาก่อนกลางเมืองคำสะอาดตายัดเข่ากัดกังและสื่อแดกเหตุแจนตามใจก้อยแขนเข่าอุ้งยันและไปฝอตีดอลินมีความสะอาดน้ำงามวันนี้อุ้ง

ก็และกะแพงปันนาเปิ้นว่าไฟฟ้าซาได้อยู่กินหนุ่มสางขึ้นก็ยังฮักแปลงกันยังหนึ่งฟ้าเต็ดสำต้องหันจุ้มไฟไหลอยู่เงิมเงาแก้วสุขสาสนวันและกะไฟฟ้าซาล้นแดะใดอยู่เฮิ่นข้าวฟอมเฮิ่นปอนแดะแถมเติมมาขึ้นแดมุงเว

ียงตั้งปิ้นเก่ากับตึงวุ่นจะเป้าฝูไฟยาไฟหักไฟอันว่าไปเข้าเจ้าปิ้นเก่าก็มีอยู่หลายตุนเมินปิ้นปอปิดตาแหงเฮาไฟฟ้าวันนี้ไล่กาไฟอยู่ห้องจุงโก้ไหลสุขสามีใจปังนี้เฮาก็แป้งใจดีแล้วแหงเฮ็ดสั่งโจกันสั่งแตงหวานเมืองลือไปฟังแห่งกำต่างเฮาอย่าไปเฮ็ดโหใจจังลุ่นเด้อก้องซ้อนบอกโจกันคักออกแห้งเฮ็ดสางจูมืออันใดปุ้งเนิงมาวันนี้นางก็มาเอาตุ้น

อีจิชยากูวีกาติดากาสกากูโอคือเปิดฮึโจติชยาวีแลตามาจิมานากาติสิมาวิโยสิจิปิจูสุจินี่แหละติชโอขอโอฮาบานิจินิทาจูยาอีจิชยากูวีกาติบิฮุยคูจูมาเลกูวีอีจิชยากูวีกาติดากาสกากูโอคือเปิดฮึโจติชยาวีแลตามาจิมานานาเอกาติสิมาโจกุวิชิริมาโยจุกโกกุชาตาสิมาวิเลอีจิโชยากุวิกาติดาจิวิจุกิกาโยกุไลจิโชยาโอปุโอดีติดาจิวิจุกิกาโยกาปาสิมาวิโอกามาเฮกุโชจิมาชัยติเกียโอปุโอดีติดาจิวิเลติโตมากาจุกโกกุชาตามาเฮเฮกาติสิมาดาโฮยิฮุไลจิโชยาโอปุโอดีติวิทาสุจากุพะลามากะนิฮุไลจิโชยาโอปุโอดีติวิกาปาโอดิโพจุกิโจชิวชิวิเลอิกาลิลิกะฮันเดโนตาโจวิโอเม

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普机的
3: 正破价贴五千出柜
4: 降低十三分呐，
3: 你苏我社富
5: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放怀行阿苗滚门进南，咱们边阿行怀感戴。
7: 放怀行阿苗滚门进南，咱们边阿行怀感戴。
6: 黑地皮膜破口孤显流，
7: 黑地皮膜破口孤显流。
8: 别老可当奶，手里有啥？做了阿庆，但黑看我包内，好地但黑当奶单，第六米。王林，甲键盘普当多语言乐登家。马德浩会公帮太平洋岛国语言研讨班南十八里云南省总人往地步走康米马萨萨里马康米快干盘上那生好今在快干租两家等快干里应通表里各款干康米等西蒙县里总人往地步走土气里马康米快干应征换函等快干里应通表里各款干康米吗？没上行拜扫下比等等等等今在国佛受神则地恒召唤函者里本得国地拜学行门歌咱们早团可是等我者里没能前里扫前凡神为书记神圣大昌委会主任王林入地云昆明验函普当都一样乐登家马德浩会公办太平洋岛语言研讨班南十八亦等普当多语言者类公办间王林话以往普当多乐登马里任孟先南类挂孟先南康米类严重对寒等总国康米横塔暂话乱压上马类正喊到头后登家等登家类来爱你干嘛干ôm cần khăn mì cả cân lạ. Dù đỡ khó dám, khân hoạc đỡ hay đá tăng tấn, ca khái tổ cân hệ đầy đi mà ra sở đây. Mừng xin đàn, xóm nàng oang ti bổ trào bí tí bẹc bơn, xóm này hoạc, khân hoạc đỡ hay đá ứng quán sổng má, cử khoám phải can phản sạc, khăn mì má đúng đáng. Bị đây đơn đơn tổ thần đơn hộp đây, yên nàn sấn, úc trả đây, khăn mì hứng thả má, phải can xóm đúc bạc đúc tiền, ca khái đúc bạc đúc tiền đây.năm sĩ bị cái hôm sám nó đi bạc đây hạ bái soạn phải can xóm phở liền ca khai phở liền đây năm sĩ bị cái hôm sám nó đi bạc đây xì bài đơn phải can xóm gia dục gia xà ca khai gia dục gia xà đây năm sĩ bị cái hôm sám nó đi bạc đây chết bài hộ phải can xóm liền ca phí hít liền cà phê tăng hít giờ đây qua khắc mỉm áp đồng đảng khó xong vấn đây quang can sấn giao thông dịnh xu thiên tăng sấn vân hỏa李幼天后跟崩发网捧来吗今在快干租两家等快干李应通表里各款干康米到头后快干李应通表里康米天得吗比段这么李应里先内终身李应是梦想总能忘地不走土气里到头后快干应征换函嘎嘎嘎嘎阿苗里等快干李应通表里đây cửa khóm cần khắc mỉ. Tàu thổ hợ, phải can lý in thông biểu đây, chén hấp hoang trộ, bị đoàn đỡ tấn đoạt tấn, má lý in đây đậm tơ má. Gióm nặng hốt bãi, mơ sòng hiện bài xấu hộp bì, đơn đơn tổ thần đơn hộn đây. Tấn chạn, hấp tài, bị đoàn má lý in thông biểu đây, quân tớ, sáu hoa mượn cô, đậm chí bị kẻ hôm giám, nó đi bạc đây hộp bài hạ. Phải can sắp giá trộn lý in thông biểu đây, số đi sổ gần, quân tớ, xóm quốc tỷ xì hình xóm bằng bệnh gian. Đảm chí bị cái hôm giám, nó đi bạc đây biệt bái biệt. Hoàng xìm vây khân khoáng cậu, đi chỉnh châu bộ vụ quán. Đột bờ đơn hộp đây xếp cao văn tí, ทับไต่ปีดังสมาลีอินท่องเปียวขันป่อยจ่าขิงไม่ได้มาลีวันเต๋อหวยป่อยชีลาลีไปรำสั่งในปูปิ้งกันมาลีวันทับไต่ปีดังลีอินท่องเปียวมาเยี่ยมเลยที่ฉินเจ้าปู่หุ่นกวนในปนเต๋อห้าเห็นโกเมื่อส่องเห็นไปสองห้าปีอยู่ที่ว่างกันมู้小入部蔡政部则杂杂做来红干帮干甘在等等美国佛受身则地恒杂盘盘者来澳洲所甘在澳来来本得三行高把国地人但是比较红三能力榜来十四等等等等美国佛受身地恒杂盘盘者来国地拜学行门国澳洲所甘在澳来来นำชีเมื่อส่องเห็นไปสองสี่ปีได้นั่งที่ปากได้หักปีได้เดินเดินต่อถึงเดินหกได้เดินเติงกาหอว่างการบุสู้ก้อขันได้ตั้งหลงสู้ได้ก้อขันปนเต๋อสิบหกบุญเฉดเห็นกุฏิจันว่างการบุเดินเติงจับปั่นชี้ช่างเทียนได้ปงบ่อเมื่อนั้นเฉดได้สองเปลี่ยนฟันเอิงตีส่งเป็นเฉียนโปเป็นพิงสันดักแหงเฉดไปคักเดินตั้งเด็กบันมีสิบดาบโปเป็นพิงสันดักแห้งหาดักเอิงส่งปันเฉียนได้เฮินเจล้มกะได้ดำไหนสำหนังฮบหมายจังมีก้นตายสมกะปนเตอห้าสิบโกดำจังได้มีเก้าโกอุ่มขาได้หันเต่าของเจ้าสำหนังว่างตีปู่เจ้าถกเหตุได้เอาว่างตีเจอเหมือนตั้งเป็นสู้เฉาเป็นว่างการผ่านสร้างได้มีไก่เป็นว่างการผ่านสร้างเบี้ยวเหมือนได้ขับห้องอาแม่กวนเหมิงเจอมีด้าการเหตุเจออยู่ตีเหินได้มาป้องกันเดินฝ่ายการผ่านสร้างได้ต่อทั้งเมื่อส่องเห็นปลายสองหกปีเดินห้าได้ตั้งเจอมีเดินช่างเดินจันเอิงความเดียนสองสองด่างตีสร้างได้ว่างการผ่านสร้างเบี้ยวเหมิงได้สี่สิบเอ็ดด่างขับห้องได้อาแม่กวนเหมิงเดินตึงดอกตึงได้หมุนเห็นก้าวปากปลายโกมาป้องกันเดินว่างการผ่านสร้างได้เดินในก้นการเจอมาปวงการเดินว่างการผ่านสร้างในปูพิงกันมาดีโกเอาโจกาหยังเคยถึงสองเห็นเก้าปากเก้าสิบเจ็ดยันเขาสองปีได้มาปกน้มเดินตังขักปาเตอร์ตีทงเตียนจันเดินด้านพิงเฉียนตีดูจังโจได้จอมหนังว่างตีปู่เจ้าถกเหตุได้วันป้าอาแม่ก้นหนาปวงการซ่อมสามเครื่องซ่อมเบี้ยวถกซ่อมเบี้ยวกัดซาตังโดได้กำจ่อยหักอาแม่กวนนะสู้ได้สู้กันนำเตมะอยู่เด้อดงไม่เด้อหายได้มาซ้ำต้นหมากซ้ำร่าจกร่าสาเจอได้เต้าโถหักอกจากปานเมืองเด้อมันสอนได้ข้างมีมะต่อทางสามสั่งได้ตั้งเฉินปูซ้ำได้ต้นหมากดันไม่เฉียดปากปลายมูวันปาได้อาแม่กวนนะเฉียบบนปลายโกมีด้ากันเหตุตั้งหลงเฝ้ากายเฮียงกะปนเตอสองเหงสีปากบนปลายยันท่านอาแม่กวนนะตั้งเนื้อมันสอนได้มากมีดีเป็นมะเดอร์ว่างกันกู้จาทงจีจู้ได้เมื่อเดินหกได้สองเจ็ดวันหอบบ่ายเปียดีเดินเดินต่อถึงเดินหกได้ตั้งตั้งมีว่างกันผ่านสั่งเมียวจะดองได้ตั้งดองโซได้โซกันมาปนเตอร์สามบนเก้าเห็นสี่ปากเจ็ดสิบเก้ากุฏิจันดำสีปีกาหอมซ้ำเนื้อดีปากได้สิบแปดป้ายเจ็ดขันชีเดินเดินต่อถังเดินสามได้เดินดีปากได้สามไปสองเมื่อเดินเฉดได้สองเฉดฟันอ้วงการบุใช้เจินปู่ยินชีกวนลิปู่ได้จีโจเอาหักสมะกุกตีไปเปลี่ยนเห็นเหมือนยันกำจอยเอิ่งตีหบสาพีเขียนได้ป้องกันเห็นเจียวอาเมะเอิ่งหบพีกำจอยเดินกวางตงฟู่เฉียนจางซีฮู่ลานเลี่ยวลินจีลินเจอได้ป้องกันเห็นเจียวอาเมียห่มสาพิเขียนในผู้หมายข่าวเดินหกได้สองเฉดฟันกาหมายข่าวคู่ถึงอยู่แล้วขวยดองปูนั้นขวยปีหลีเครื่องขวางกุ่นโคตั้งปูนตีป่าตั้งจงโกดำเก้าปานในปูมีเดินตั้งกาห้าสิบเจ็ดตั้งม้าหมายจือเตอร์ข่าวป้องกันปีหลีเครื่องขวางกุ่นโคเขาสองวันในป้องกันมูเซนลินยี่ตั้งเฉาเยี่ยนจู่ปงหมอกฟิ่งเปียงตั้งเปียงสะป้องกันติสังข่มกูว่างสุดตันเสาหิมขีน้ำดองเบิ้งเส้นนาสันได้บักติโตเถิงส่องเห็นไปสามสิบปีมะสร้างข่มกูตั้งติสังหักว่างสุดตันเสาหิมขีน้ำเปลี่ยนดีมะหลวงหลังโตเถิงเมื่อส่องเห็นไปสามสิบห้าปีมะ ข้าเอิ่งหิมขีดำใดวางสู่ตันเสาหางดีฉี่สะดีสู่ดีเสากำจ่อยหักก้นหนาจำได้โสกันนำเตมะตีดาป้องกันติสั่งป้องกันข่มกูหิมขีดำชินซาจังคงโคดูจังจูจังตั้งตันชังจังในเจมไก่ตั้นใครได้เป็นขอสตังเหมอเป็นเจ้าคำตั้นใคร

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นตันเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจางฝึกเห็นหูตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสิบสามปีเดินสิบสองในสองสามวันชีจินเพียงจงสู้จีอยู่แล้วหุ่ยจงจางนุ่งชนกงเจ้าหุ่ยอยู่ได้ต้านขามอีกซ้ำชีออกเผื่อเผื่อมาซ่อมให้ละได้ต้านกับฝ่ามาเป็นเผื่อเข้าซ่อมให้ซ้ำละมีเปียงสาสังมาซ่อมให้ซ้ำละเหตุหือมาซ่อมให้ละแกนเก่ามันเป็นดอกกี้เปิดดองอันก้นซ่อมละครบจ้าเจ้าดันทั้งตีเข้าก้นละมากมีมะมีเปียงสาต่างกันกำใจอาเมียก้นละเข้าฝ่ายการให้ละเป็นฝ่ายการข้างดีได้ดีแกเฮาด้าการซ่อมซ้ำเด้อให้ด่าได้เป็นได้ด้าการเลี้ยวตั้งหลายเข้าเหตุได้เฮาเด้อมั่นสอนเป็นได้ป้องตีมักดีเปียวซะ
2: โกเผียวสังคำมีสังลูกสงอาปิกตำจับกะ
3: โกเผียวสังคำมียังลูกสงอาปิกตำจับกะ
2: เดินขาวเสือสว่างขามากพอดเผียวกว่างกูตัง
3: เดินขาวเสือสว่างขามากพอดเผียวป่องกูตัง
4: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนเบอร์ไรเขาอ่อนกันมาถ่อมขามหมากดีถ่อมดีงี้นั้นจุ้มเหลิงบ้องเหยพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อมเชิงฮับถ่อมขามหมากอันห้องว่าหอมอายสายหมากโอ

มองตานไข่มอรงแรก็เสียงกันราสงจองลามและนี้เทียลนี้และจะวายก็ตาทะยินนันปอมลังสกองกากะกาลักเรไข่มอมกามองตุกุสกจะไอลามก่อนนาสมกำกจะไอลามเดียกยินกลายลาลูใสแต่นิงและทาชนิงทายินนันสกันใจกยินไอจะพันก็อยู่ยังนำซีนำโซจะพันมันยิงปุ้งไอเตียนนาจะพันทะธรรมจานามงากระถกละข้องระจัดลูพาลาโปรจะพันมันยิงปุ้งไอเตียนนาจะพันทะธรรมจานามลีกระถกละง่ายระจัดลูนำจีชูลายจะพันมันยิงบุ้งไอเตียนนาจะพันทะธรรมจานาสิงเยกุทอกรูระจัดลุงาไอนำซีนำโซก้อนนากาบชิดูนำปูนำปันก้อนนานำงามไม่ตีกมูดูยินนันนาพการายนี้ไม่การเดียโปรไอลำก็กุจีกุจอตุชายก้อนนาครั้งหนึ่งมังงาไอคูตุชโปรตัดลูใสยินนำมองดูไข่มุสุกันกันรูกันสาคมมาตั้งชดลูอากิวกราวคำช้าลูไออากิวอินซีมูลูใสแต่นิ่งก็นาเรวายังมังโตติงซิมนีไอคูกลอลจังไอกาพชิโกตุนเสียมีตรามดุนนามังตันติงนาทำสมก็นาทำมีโกอังลุงาไอแต่บรันทามังโตครุนทังเหลี่ยมุก้อนรงเทียมังโตกุงพันผาจื้อบุกของมุก้อนดับนี้เราป้อมพ่อมนาเทชนาไลกาสปรานาจุนไอสุยาตราจำรามีโตชบรนนาอินามงโดครังลอยกจีไอมานำทัวโมโดชับลังไอมูเทียบุขอมูป้องกยาวจึงคาจัดไอลามมติชดกขัดบานารีเองาไออินามงโดนี้ก็เกี่ยวหน้าปมกระเทศถึงนายกาพ้นมะเลงกระทองทอนเข้าหน้านำจึงกันรามงจืดมายันไหลย่องรองไอปุก้ามซาเรียกกาลักเรียตุกุสลำก็เลยเดียนนาไกลครักไอมุดุมดอกรนาใจความไอชานีโกพกครัดวานาแคมาไอคิงละคงเอ๋คุ้งกรุเนียงชนิงจะทุ่มตัวชองเอ๋ครั้งลอยกจีไอมานำทัวมดอฉับลังไอมูเอมิลีอาจังอาลทาเดียนนานมจึงครึ่งซาเปียวใจชาทะมาคราชจำตอนลุนนากองวิชาไรก็ท่องทนก็สางาได้คูใจความไอลำดูจำครัดวานาแคมาไอ

Mio ayam shani a ra ang lam shtup ya lu nga ai. Tinglu kong ye kun mung a ning mong dan shin shi ban mu guan dap su gan mu guan dap re xiang mu dap ni rao zhom shi gu khat va ai ge da ta. Mong dan ding zhong ma pe grum shi do ai gum shuo yan ge di king som chu ku za du lu na shi wei shi ning ta ta ma za na shi mu li ro zha lu nga ai. Mong dan ding ta grum krum ai zhong ma zhi pan bong go ge di mi ri gru du na tinglu kong ye kun mu li ning na zhi pan ta ta ma za na mung a ro zha lu nga ai. แต่นิงและทาชนิงทาคุณทามุกอนดับนี้ละครรู้ไอคุณกุมพรจะพันปงก็เย็นเสียมีมงกรคิงสงเงดูรู้ใส่มีว่ามองอุรบ้าดันละบรรณามีท่าลามคิงคงเหยสกรูเนียงสตากรูมิงตุเจกป้อมพ่อมลังไอก้นนาได้ว่ายังมีทาเสียมีมันสมลังก็กระครั้งลุ่นนาโทซาไอรุงแรกมโนก็โตลากระดีคิงมงาละคงจะจันไลใส่

0: Shana Adien, Kumza Yashni, America Mungdan, Kumsamagam, Terlangpo, Bogong Tungugo, San Guan Mo, Glodu Ai, Isolia Munkrungmang, Netania Hutia, Krumshaga Katu Ai, Bogomagani, Shnash Bralagash, Branazun Ai, Delangna, Krumshaga Lamta, Geshop Lamtia, Gomdian Lamga Ai, Agurong Ai, Isolia Munkrungmang, Netania Hu, Sha Shibragana Tatun Ai, Shugo, America Mung, Kumsamagam, Terlangpo Tia, แกครักคราครุมชกาลูไซงาอูไอจาบันมงละมุมซามะรัมซัมดับเนตังชนาไลกาชปรานาจุนไอเตชานาเดียนคุมจายาชนีจาบันมงชงบึนกันวางมะกอกออะจังซิงยิกะทอกลงไงดูไอนังนอนจินยามปิมโปรไอนังนอนนอนโปรไอชะซงเดียดิงชิดูไองามาไอ จาละนาเรนังนนจยามทาชงบึงกันวางจาเต้าถิ่นรงไรมรือไอทนูกบาลงไงมีตัวอกรมันนามะช่างกอมีสิมันงาไอปาไดมิวนาจาบันไปเศร้ากลัวจากรงนาวันคุดตุมลองใจมันนาดูเคล่าเอ็มชามไรลูกข้องก่อนสันสามัดกะกามชามไรจุกูก่อมูตามะไซงาไอ
1: ชิกามดัดงาไอกบชวามชานีได้หลังนาชิกาโกคนชงก่อนนาจังสบายดันไหนเรียบุดุนนาซีจินพิงโคจุนไออาเคมุงกามิจซาเทียมุคอมงวยเนียมตุสบายดันนาจอมดัดลากา
2: ลีจิสันนันชินลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุมคุลงไงจวนมิครุมกุนอนมุจุมลำละมอดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีซีจินพินากาโดมีชินลา ตรงคงมุ่งตัวสิจินพินคิงละครไอ้ชิมลีนิงสตาร์ทคูนไทยคอมเมดี้ยาเชงยีนาเป็นโจอามิวโมปงลีสพงท่ากาสกาไอชลอยมาดูชโปรตัดไอจงฝ่าอามิวชารุมิดมิซากอมเดียนลำเพ่ประเดียบปาดีอาอามิวชาโมปงลีมาดงลำคูสไตตันร่าไอจงฝ่าอามิวชารุมิดมิซาโกอามิวชามิครุมมังรุมไอมปดเรอามิวชาชกูทุกโคไอมงตันมิดละเบามิดอามิวมิด กงพันผาจีมินมกรรมมาชามินมงตันมินมาซาองชวามาชามซาอุบดีตรามซานีชจัดลาคิดคำไอมงตันจงฝ่าอเมียวชาจงฝ่ากงพันผาจีมีว่ามงตันสปองปาดีพงมีว่ามงตันไหลจ้องร้องไอเชื่อหัวจุยพงชิงรามซาเรนคำมิดนีชิงังสกังลาเรนนาจงฝ่าอเมียวชารุมินมาซากอมเดียนลำเพ่มาตุนนาทุสิครัดวาราไองาไอ
3: Dan sinh spoi sum la krung sprata chung pho ga ko mukom ngui spoi nga ga ai
4: yin nan sinh spoi sum la krung sprata chung pho ga ko mukom ngui spoi nga ga ai
5: shikam dat nga ai khop nuwa phunaw ni kham cha nga man ni mukom ngui spoi atian pai tu ra ai da lang na mukom ngui spoi atian tha มนอออร่ามนอวางทะควันจิบอยู่แอมควันนี่ปังตันนากะไอช่องนานแอองซองลุเทจงทงกำควันไอมุควันกันเดียนนี่จอ

0: 生爬山人难，不料非要摸干带提醒，放考干龙内弄拍给为了高山美。
1: 放海一生爬山人难，不料边要摸干带提醒，放考干龙内弄拍给为了高山美。
2: ผู้ฟังทั้งหลายข้าในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เผาะมีวางเห็นสุนาหันตาหมูตั้งหน้าตั้งตาสุพัฒน์เดชอันมาข่าวพัมปานสุธนาเยียนในพัฒน์เดชกอดอนทิลิปไทพิงยางลูทีสีนันการในสั่งให้หน้าอัมนิติต่างบานมังลาเปลี่ยงสงพักกดถึงต่างของมีดี

0: ปิดเปลี่ยนถึงการเหตุสั่งดีสันเทากำมุนเจ้าตูรถไปดินอลอพอตั้งการเจ็ดจีนหนูจังอันจะเอายนบินปาไม่กุ่นพัดตัวล้างเผานี่แต่ขอบอปินกากางอย่างไหมวาทุจะเอายนบินบินเตี่ยมยาถ่ายเอพีไซฮันซีมองเที่ยวเขาสินท่านอย่างไหมวัฒนธรรมและการหลีอพอตั้งอิทับกับกันนั้นปู่กว้านตีจีนสิงเจ้าวันได้หาห้องเขียกไปพอตั้งลงหาบ้านกุ่นปอกปีสองปันปลายสอดตัวต่างพัดเกตป้องกำจอยลูกเฮนดิป้อกดหกปันเหมือนกุ้นปอกตั้งหลาท่าตั้งพัดเกตสงโกปังถึงทริปเอาเจ้าการต่อลากลงพล13เหมือนกันการเงินต่อลากลงหาปันสองหอยกวดเยนเงินอเมริกาไม่เดี๋ยวก้อยฟังขณะข่าวสารใหม่แคมถีเดินเจ็ดหลอกเศร้าเจ็ดคำวางเงินโผเปลี่ยนเส้นไว้สูสีขึ้นเปลี่ยนเส้นหันตาสังไว้ข่อยสู้เหรินอยู่ยังมั่งเสียสู้หน้าหันตาหมูตั้งหน้าตั้งตาจูพัดเกตในเกาะดอนทิลิปถ่ายพิงยางอันมาพัดเกตสงโกเข่าพัมปานจูตนาหยีเยนในเกาะดอนทิลิปถ่ายพิงยางลู่ทีสีซื้อมาสู่ถามบ้านมังยินนานวางเงินออกปากว่าวางเหือหมูตั้งหน้าตั้งตาจูพัดเกตเอาการสู่ถามบอกนี่ต้องเป็นการต่างเหตุไหมเขาหูโจประเดี๋ยวนับเสียงมีเรื่องเปิงพระเดชทรงโกเฮลาได้ตกตีเป็นดีใหญ่นักเจ็ดๆห้ำปึ่งถึงการเปลี่ยนใกล้ปุ่งนั่งตียินนานตกตีเป็นดีแถมแข็งแข็งความมักความแปลงต่อกันแถมแข็งแข็งการขอยไหลเกาะป้องกันไปแถมบัตรหนึ่งยูไตเนอร์กันเนอร์ลีขายของสั่งให้หน้าตั้งพระเดชเองกันเยียงอยู่เยียงนักแห้งมาการในสั่งให้หน้าอเมริกาต่างบาดเมืองลาเปียงสงตีนานพักกดถึงต่างตีมีของมีดีปิดเปลี่ยนเป็นการในสั่งตีครึ่งปีไปอ้อนการก็หวาดทุที่นานวาเจียงนำสั่งมาสมลกวานเตรียมปีกายเวลายามเดียวกันแถมไรมาหอยปุนได้หาปุนไปสองนำสั่งเยลาเตรียมปีกายเวลายามเดียวกันแถมไรมาหอยปุนได้สี่ปุนไปเอ็ดนำสั่งยาห้อแม่ฮดตอกเตรียมปีกายเวลายามเดียวกันแถมไรมาหอยปุนได้เจ็ดปุนไปหกตั้งมาสมลูกหวานทั้งคาเฟ่ตั้งดอกไม้ดอกม่อนทั้งเฮ็ดเถินเฮ็ดเคอร์นำดีก็ได้ยกสูงมาเบาขาดเตะเข่าปีนิมาตั้งเส้นจากงคาเฟ่ดิบป้อชิบเหมือนตนจานใดตั้งพัดเกตสามปุ่นได้ปุ่นหนึ่งเมื่อโดนเส้นเจ้าทองหญิงสุทินและเส้นว่องขวาและเดี่ยวทินก่อป้องกันพิมพ์ฝาการหนังสือเสียงยากับม้วนจองการเจ้าจูรถไปดิ่งแล้วรอพอต้องได้ปุ่งนั่งไปการเจ็ดชิ้นตีหนูเจียงจะเอาหยนบินบ่ไม่กุ่นพัดตัวล้างเหาแต่ขอปอปินกับการดีวาทุจะเอาหยนบินบินเตี่ยมยาถ่ายไอพีไซนันจองการนี้มีหนูเจียงเจ้าโคจิจูและหนูเจียงเวิ่งขวาเลี่ยวจีทวนอย่างน้ำซื้อขำคอซีมองเสียนเดี่ยวเขาสินตั้งอย่างใหม่อันวัฒนธรรมและการเหลี่ยวเราพอต้องอิทับกับกันนั้นนับตามหอมสวนปีสองปันปลายสองโตครึ่งปีไปอ้อนตั้งเสียนป้องหับห้องเขกเศร้าหาเหมือนกุ้นปอกไปทำไมเราปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดหกปุ่นไปหาตาสดายการเดี๋ยวเราพอตั้งสองกดแย่นไปทำไมเราปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดเปียกปุ่นไปเปียกปู่กวนตีหนูจังเซาเดี๋ยวดันลกหล่อชิบเก่าคำปลายเหือตั้งไรตั้งวันใดยกเวลาปล่อยไข่สีตาหนาหลีขึงการปล่อยไข่เหือตั้งไรไปพอตั้งหอดถึงเดินเปียกดับปล่อยไข่ใดเดินไปมาวันใดหอบห้องเขียกไปพอตั้งลงหาปั้นกุ่นปอกปีสองปันปลายสหัสโตยูไตเจ้าอยู่ปู่ใช่จันปู่ฟงปิ้นห่องการพร้อมการออกแห้งเบี่ยงเงินกำจอยลูกเฮนตั้งพัดเกตลงสามปันเก่าหอยกดเย็นเตรียมปีกายเทียมไรมาลงหอยบนใดสิบสี่ปูนตั้งพัดเกตป้องกำจอยลูกเฮนดิป้อโกดหกปันกุ่นปอกเตรียมปีสองปันปลายสี่โตเทียมไรมาลงหอยบนใดหาปูนปีนี้ครึ่งปีไปอ่อนห่องการเก็บขอนป้องเก็บแต่ขอนฮอตถึงชิบหกหมุนกดเย็นไปตั้งหน้าท่าต่างพระเดชทรงโกป้องถึงทิลิปเอาเจ้าเดี๋ยวปีสองปันปลายโชคโตเดินฮกต่างเขาเฮ็ดมาป้องต่อลักไปได้ลงปุ่น13เหมือนกันการต่อลักของโคจีกางเงินลงหาปั้นสองหอยกดเย็นเงินอเมริกาห้องการระดูอากาศพระเดชญี่ปุ่นป้องเผวาเวลาตีบาทเมืองหันวันเสาร์แปดคำตีไก่กิมส่งเป็นเสียนพระเดชญี่ปุ่นปอเกิดแผ่นดินไหวขำลับ7จีไปเอสตีปอเกิดแผ่นดินไหวลึก10กงลีอยู่เมื่อแผ่นดินไหวนักแห่งหันจาเต้าติงในทรงเป็นเสียนมีเสียงโคล้องกินหนึ่งลูกปังปลายเสียขาดหน่อยตึกมีกุ่นตายเสและเจ็บสางหลายกุ่นอ่านสกันเผยออกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเผยเสียงตอนนี้เผยข่าวสารใหม่ก่อถึงที่นี
1: ้คำเห็นเขาหูความกึดไหนภาษาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาต่างไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิงพิง
0: สีจิ้นผิงจงสูจีปี2021ตัวเล่นแปดโลก27คำถึง28คำอยู่ในพร้อมโจกันเกิดป้องภาษาในจงยางปากก้ามหันจีออกแถมแข็งแห้งและจุบเห็นเพียนดีตั้งก่อนอ้อนพับจอด นี่เป็นอามาขามนาจากการเก่ากันยับการอยู่ในจูสขัดใหม่การเกิดป้องภาษาแห่งตั้งคือดีนั้นตั้งไว้จูฐานที่ได้แถมแข็งแห่งความหูฮอดสีจองขัดแข็งความเจอสีจองเฮ็ดฮอดถึงการหาษาสองจองยกสูงกำลังเสียเบียงนาจากการกำลังคอยหูนาจากการกำลังกระเทศตามนาจากการซื้อหมันการลงพัดเด็ดขยำใจทอกถามการถูกถามเก่ากันเอาตั้งก่อนอ้อนผาเขาการกึดป้องภาษาสำต่างมนต่างปิ้นตั้งเว่ยปิ้นเสียงเดียวกันก่อนอ้อนจันฟู่นับตามอายาโป้กวนห้องการท่องจานอ่อนโฮโจป่าสิงสางห้องการกึดป้องภาษาเรียดถามการถูกถามห้องการสุดีออกแห้งก่อป้องกันกะลาบาดเมืองต่างกุ้มเข่าพัมอยู่ในโจสขัดไหมการกึดป้องภาษาแห่งตั้งนั้นนี่ได้แถมแข็งแห่งการสั่งเตียงห่งการกึดป้องภาษาไปทันไตและกำลังการกึดป้องภาษาอามาขามการกึดป้องภาษาไปทันไตแต่ขอให้ไปตามดีนี่ได้คัดเคียงอยู่ในโจสขาดไหมตาไม้การปูผลิกุลหมันออกแห่งสั่งเตียงการปูหมูตุยวู่บ้านเมืองภาษาอันหักหุ้มตั้งซาซุ่มปิ้นแกงงามเดียวกันก่อนอ้อนปกตังความหูควอดภาษาสูงขวาปิ้นหมูจุ่มเดียวกันหากหุ้มจุ่มร้ายจูผ่าซาอามาขามอานัดก่อนอ้อนจูฐานกำตืออยู่ดีการปูหมูเสียดซื้อมดบอดฮัดท่ามกันนั่นแขนทื่นนักแล้วจิตใส่ใจเสียหักซาการปูหมูเหตุการณ์อยู่ดีละขันนาหยาบอยากเลอใจนั่นนำเอาผู้ดีก้นหมันแขนร้ายดิได้ทื่นนักกาจ้ำและใจหยงกำปูผ่าซาหน่อยติดต่อการปูผ่าซาหน่อยผู้ดีก้นหมันอันรัศการหมันเกียนฮัดทำการเนี่ยนี่ได้เจอใจติ้มทีเอาการทำใหญ่นาคือเฮ็ดนี่ได้เทียมแข็งแห้งสั่งเตียงอำนาจรัศการไปถ่านไตในบ้านเมืองภาษาคือตึกเปิ้นไปถ่านไตหมันเกียนอามาขามกล้องจ้าภาษาและกล้องป้องภาษาแห่งตั้งอยู่ไปถ่านไตมีกุนหูการเกิดป้องภาษาอยู่ไปถ่านไตมีกุนเฮ็ด
2: เจ้าเฮ้เจ้า
3: เสียงปีแก้วมนหวานครับสืบปั่นปีจังครับภาษาไต
4: มิตรฮักผู้ฟังทางไลน์สวัสดีอยู่ดีกินวานผู้ขาปิ้นจอมคองประเดี๋ยวได้เผยกรรมครับข่าวฮีดกล่องดีผู้เราภัยหน่อยปิ้นไอพัดกดย้อนเกี่ยวครับไอ้สามกินเป่าปี
5: เจ้าเว้ยเจ้า

ยังเข่าไปปุ่นแฝวปองหน้าโกที่มาลุมดองเข่ามาโตและก็ปุ่นเฟอหุ่มกลางมุนกลางเมินตุกศาลาปิติสกุณาเข่ามานอนยังหุ่มและก็เสียดมุนจุ่มดอก

บนยามดงแล้ววันนี้ฟานป่าอยู่ไรเหนือละงับกับหายเต็มมาเหมือนหนังไฟเมืองเฮาจุ่มได้ปึงกับ

ไฟเห็ดหน่อยเละได้ยังมานับตามลอยโหมูและมาสอนเปิ้นยังเว้าเก็บคอนหนังไฟป่าแถมเติมปูเงินเว้าใจเหมือนเมอปังไปอ่อนเก็บคอนเอาจูเจอแถมใส่เข่ากุ้ง

ไหวบานตุงตั้งตุงสามจูหวานยังรอชีแมนตายัดก้อยแขนเต่าเต้าตั้งและฟัดโดดไฟเมืองไหลหมดฝุ่นกันตกได้พยอลีมาจะมาสุขใจไฟฟ้าซาและอยู่กินเน็ดสั่งวันนี้ในต่างหากไหลฟดกำขึ้นไหลเกิดสองตี

นี่ว่ามีการหีใจไหลกินดีนอนอุ่นนะเปียวันจุ่มมันเฒ่ามาแล้วว่ามีดุกปิ่นโปอันว่าสองโปแม่และบ่มีไฟแดงกะว่าคุณเฒ่ามาแล้วจังเฮ็ดเวกแป้งสังปัดนี้ในต่างเปิ้นต้องหันปิ่นโปจอยแดงแห่นโจเฒ่าถึงตายที่มามีดุกหลายปันไหลกันอายุถึง60 ปียังฝ่าปันเงินและโจกใจ

กันไฟได้อายุถึงงอกสิบปีไปสำแม่นได้ยากกึ่งวันนี้เฮามาซุ้มปึงลอยจุงยางก่อนนำเบิ่งคำสุขปินดีเปอร์เขาเจ้าปินเก่าเริ่มงำไฟเมืองสุขลำใจปนนาบเปอร์มีแห่งตั้งปินเก่าวันนี้เฒ่ามาแล้วยังไหลไฟยอท้อใจขบปีไหนก็ยังมีขึ้นมือวันปล่อยแดมูจุ้มกุนเฒ่าประเขาเจ้าปินเก่าจูฝ่ายหงการตามตัวเขาไปถึงหวานหงโมมนอุ่นตุนกุนเฒ่าว่าปินแห่งวันปล่อยว่าจะโตไปหลายยังเมื่อฝ่าปันโคและเงินใจจูไปกุ้มก้มซ้ำเหื่อกุ้นเฒ่าไหลอยู่สุขกินดีปันนี่ปีตกเลิ้นเฒ่ามีเงินและจกใจอันว่าการไฟห่องเส้นคอจูทานบานคงไฟมันเบามีกันขี้มองลอยห้องโคใจยุงว่าว่าหวานตุ้งฟอมกัดแห้งในเวงเล่นเป่งมาเหมือนกันแด่ฟอมโหร้อยเจ้ามอนได้คัดโดยโดดล่อเว้าไหลย่างเตียวตินเว้าว่าของกินฟอมโคนอนในตังนุ่งกับตึงของยุงใจมีเสียงโหจักตั้งยุงต้องโหแลเฮ

บัดเดี๋ยววันนี้อันนี้ก็เปิดเมียงผูกก็เก่าหักไฟป้าจ้าป้าเอาไฟเมืองสุขปินดีได้อยู่กินเน็ตสั่งหวานโตหวานยินมนครับเสริญเมืองโตเมืองเอียงกันครับก่อนวันคำหย่องเย็นหย่องสาสินได้สุขสาเสริญวันวันนี้นาก่อนกลางเมืองคำสะอาดตายัดเข่ากัดกลางและสื่อเด็กเหตุแจนตามใจก้อยแขนเข่าอุ้งยันและไปฝอปีดอลินมีความสะอาดน้ำงามวันนี้อุ้ง

ลินจุงโกและกะแพงปันนาเปิ้นว่าไฟฟ้าซาได้อยู่กินนุ่มสางขึ้นก็ยังฮักแปลงกันยังหนึ่งฟ้าเต็ดสำต้องหันจุ่มไฟไหลอยู่เงิมเงาแก้วสุขสาเสินวันและกะไฟฟ้าซาล้นแดดได้อยู่เฮิ่นข้าวฟอมเฮิ่นปอนแดดเต็มเติมมาขึ้นได้มุ่งเวท

การเด็ดสั่งว่าตัวก่อยจิงไก่เกิดพินดีปันดีกันว่าไฟยังแปลงเฮินดีเฮินงามอันแด่เติมมาแถมบุ้งเวเหมือนหนุนเนินไตในลองสัมปูเงินแด่แถมเล่าอันนี้มีแห่งตั้งปิ้นเก่ากับตึงวุ่นจะเป้าฝูไฟยาไฟหักไฟอันว่าไปเข้าเจ้าปิ้นเก่าก็มีอยู่หลายตุนเหมือนปิ้นปอปิดตาแห่งเฮาไฟฟ้าวันนี้หลายกาไฟอยู่ห้องจุงโก้ไหลสุขสามีใจปางนี้เฮาก็แปลงใจดีแล้วแห่งเฮ็ดสั่งโจกันสั่งแตงหวานเมืองลือคอยฟังแห่งกำต่างเฮาอย่าไปเฮ็ดโหใจจังลุ่นเด้อก้องซ้อนบอกโจกันคักออกแห้งเฮ็ดสางจูมืออันใดปุ้งเนิงมาวันนี้นางก็มาเอาตุน

อีจิช่วยกูวีกาติดากาสกากูโอคือเปิดโจติช่วยวิแลตามาจิมานากาติสิมาวิโยสิที่ปิดตัวสุจินี่แหละติชโอขอโอฮาบานิชิฮินิทาตัวยาอีจิช่วยกูวีกาติบิคุยกูอยู่มาเลกูวีอีจิช่วยกูวีกาติดากาสกากูโอคือเปิดโจติช่วยวิแลตามาจิมานานาเอกาติสิมาโจกุวิชิริมาโยจุกกุชาตาสิมาวิเลอิจิโชยากุวิกาติดาจวิจุกิกาโยกุไลจิโชยาโอพุโอดีติดาจวิจุกิกาโยกาปาสิมาวิโอกามาเฮกุโชจิมาชัยติเกโอพุโอดีติดาจวิเลติโตมากาจุกกุชาตามาเฮเฮกาติสิมาดาโฮยิฮือไลจิโชยาโอพุโอดีติวิทาสุจักุภะลามากานี่คือไล่จิตโชยาโอผู้อดีตวิกาปาโอริพ่อจูเกจโอชิวชีวิตเลยอีกาลิลิกาฮันเดโนตาโจวิโอแม่

อีจิช่วยกูวีกาติดักกาซึกากูโอคือเปิดหึโจติช่วยวีแลตามาจิมานากาติสิมาวิโยสิจิปิโตสุจินี่แหละติชโอขอโอฮาบานิจินิทาจูยาอีจิช่วยกูวีกาติบิควิคูอยู่มาแลกูวีอีจิช่วยกูวีกาติดักกาซึกากูโอคือเปิดหึโจติช่วยวีแลตามาจิมานานาเอกาติสิมาโจกุวิชิริมาโยจุโกกุชาตาสิมาวิแลอิจิโชยากุวิกาติดาจิวิจุกิกาโยกุไลจิโชยาโอปุอดีติดาจิวิจุกิกาโยกาปาสิมาวิโอกามาเฮกุโชจิมาชัยติเกโอปุอดีติดาจิวิแลติโตมากาจุกกุชาตามาเฮเฮกาติสิมาตาโฮยิฮูไลจิโชยาโอปุอดีติวิทาสุจากุพะลามากานี่คือไล่จึงโชยาโอปุอดีติวิกาปาโอริพอจุกิโจชิวชีวิเลอิกาลิลิกาฮันเดโนตาโชวิโอแม

0: เสียงภาษายินนานเรียกพิยาหมอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการโน้มในน้องพระเกศเวลาเก่าสารใหม
1: ่ฟังขยายเสียงภาษายินนานเรียกพิยาหมอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการโน้มในน้องพระเกศเวลาเก่าสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายเข้าในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เผาออกมีวางเห็นสุนัขหันตาหมูตั้งหน้าตั้งตาสุพัฒน์เดชอันมาเข่าพัมปานสุธนายีเย็นในพัฒน์เดชกอดอนทิลิปไทยพิงยางลูทีสีนันการในสั่งให้หน้าอัมนิตีตังบานมังลาเปียงสงพักกดถึงตังของมีดีปิดเปลี่ยนถึงการในสั่งดีสันเห่ากำมวลเจ้าตูรถไปดินอลอพอตั้งการจัดจีนหนูจังอันจะเอายนบินบะไม่กุ่นพัดต่อหลังเผาเนี่ยแต่ขอบ่อปิ้นกะกลางอย่างไหมวาทุจะเอายนบินบินเตี่ยมยาถ่าย AP ไซนันซีมองเตียวเขาสินท่านอย่างไหมวัฒนธรรมและการเหนียวพอต้องอิทับกับกันนั้นปู่กว้านตีติ่งสิงเจ้าวันได้หาพ่องเขียกไปพอต้องลงหาบ้านกุ่นปอกปีสองปันปลายสอดตัวต่างพัดเกตป้องกำจอยลูกเฮียนดิป้อกดหกบ้านหมุนกุ่นปอกตั้งหลาท่าตั้งพระเดชสงโกฝังถึงทลิปเอาเจ้าการต่อลากลงพล13,000กันการเงินต่อลากลงหาปั้นสองหอยกวดเย็นเงินอเมริกาไม่เดี๋ยวก่อยฟังขณะข่าวสารใหม่แคมถีเดินเจ็ดหลอกเศร้าเจ็ดคำวางเงินโขเปลี่ยนเสวยสูสีขึ้นเปลี่ยนเส้นตาสังไว้ข่อยสู้เหรินอยู่ยังมั่งเสียสูหน้าหันตาหมูตั้งหน้าตั้งตาจูพัดเดชในกอดอนทลิปถ่ายพิงยางอันมาพระเดชสงโกข่าวพัมปานจุตนาหยีเย็นในกอดอนทลิปถ่ายพิงยางลู่ที่สีซื้อมาสู่ถามบานมังยินนานวางเงินออกปากว่าวางเหือหมูตั้งหน้าตั้งตาจูพัดเดชเอาการสู่ถามบอกนี่ต้องเป็นการต่างเหตุไหมข่าวหูโจประเดี๋ยวนับเสียงมีเรื่องเปิงพระเดชสงโกเฮลาได้ตกตีเป็นดีใหญ่นักเจ็ดๆห้ำปึ่งถึงการเปลี่ยนใกล้ปุ่งเนิ่งตียินนานตกตีเป็นดีแถมแข็งแห่งความมักความแปลงต่อกันแถมแข็งแห่งการขอยไหลก่อป้องกันไปแถมบัตรหนึ่งอยู่ไต่เนิ่งกันเนิ่งดีคลายของสั่งให้หน้าตั้งพระเดชเองกันเยียงอยู่เยียงนักแห่งมาการในสั่งให้หน้าอัมนิติตังบัตรมังลาเปลี่ยนสงตีนานพักกดถึงตั้งตีมีของมีดีปิดเปลี่ยนเป็นการในสั่งตีครึ่งปีไปอ้อน